ตะเสาะนุ่งปอกกระถางไอ้ทุ่มเลยมันเกาะไหนอ๋อจามินเต้นคุณไอ้ก่อนมาเลยมินมวยก่อนไอ้ครับวันนึงกูลาสัตว์พบกะนี่สมัยไอ้ฮะกระสัวไอ้นี่สมัยบ่ะสมัยไอ้สมัยจืนบ่ะไมคีมี่ไว้ตั้งเอาสมบัติเอ้ยจะกี่มียังหอบเคย

นี้นำคณีจีสักหย่อมเมย์ไปปิดหอยเนี่ยรอเนี่ยบ้านปีอาฮะตีนำจวบจิมุยจับจิมุยหนึ่งเรียกจำปีคะแนนนะไปจูดับเปิดดำบักนับคือมันอาจยืนเอได้ยืนสลับยืนเปลี่ยนเปรียบโดยการปันแต่บางดอยยืนเมียนกายึดสลับมันเตือนบานเจนพองเปิดดำพองก็เมียนจุ่มงือสลับเมียนกาหนึ่งอย่างมากกับแพลนหนึ่งอย่างนั้นก็สลับโดยอำเภอบ้าตอนนี้ทอดล่างเป็นอยู่ซับเปรียดนอมมีนแพลมีใจมีปปนมีนตลอดอยู่บาไรมีนแกลับเป็นจีบดบอยบอดพิศอดมีนก็ตายหนึ่งบ้านเราจวบพอลมินพลายมินกาตุกะแน่นะบ่ยุบหลับมุนอายุหาเป็นกรุบมีนเอาตีออยไปเฮียนเอาตีนี่มีนกรมจำนมมีนการีจำรับกระไดสิวิจังกาจีรูปปันแตนเอาเปย์ดาลกระไดมันน่ะจะใส่เราจวบไว้ได้ไว้ได้เปรียปรับครับบงกอบไอ้กิ๊กพอดที่กะแต่เราจวบเนื้อมันกรอบกาว PR ยินจิมอะไรตอกันชีวิตนี้ยืนบานกาบซากาบเป็นตะขนองกาบเปียนตะขนองกาบเดี๋ยวมันหาขยมจับสุวิทย์ซ้อมเต้ได้ยังนี่ขยมจับเยอะครั้งมานะบานรุ่ยพอดปิกก็ห่อเอ้ยได้เปิดเตี๋ยตีมวยมันเปรียบกับปีโลกบัตรหอยเจี๊ยบเปรียบบรรทุระบอบมองมันปุ่อหรอตัวกาบเปรียบตัวมันมาเยอะเปรียบบอบมันตรรู้นักความเปรียบกับปีเทียบเขาดับผมมวยปลาอินทรีย์ไหมรบแต่เรียกวิญญาณมันนาเตียงเปรียกกับปีงานจ้างงานวิญญาณบรรดาลอยต่างอ๋อยืงอัลสกอร์สิกเต้ยืงเฮขยมสมดขยมใส่บัตรสู่ก่อนยมบรรดาลือปีกงเวียนยืนปีปรุปีเมียนใบเวียนสลับตัวบันนี่เองครูมีอาศัยลึกเลยนะแต่มือมุกนี่ใครเปิดกิจการนาทีบอลตุกจัด
ះអង្គជាជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចជៀសផុតពីការកុហកព្រះយើងនៅកម្លាំងរបស់យើងត្រង់ទីនេះដោយសារយើងត្រង់នៅទីគេយើងទីពេចយើងស្បាយសក្តិពិតនឹងដល់អរគុណសូម